มขอมอบให้กับเพื่อนชายที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทุกคนที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพ

ฟังเพลงของทอมดันดีในเพลงที่2นะครับสำหรับป่าเหนือก็นำเอาเพลงกึ่งลูกทุ่งกึ่งสตริงเพื่อชีวิตมาจัดกันไว้ในวันเสาร์นะครับลูกทุ่งเก่าเราชอบหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆที่เก่าเวลาเดิมครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะสตาร์ทกันตั้งแต่17นาฬิกา5โมงเย็นสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณฟังผ่านกันไปนั้นทอมดันดีก็เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับบ้านเดียวกับอำเภอเดียวอำเภอท่ายางกับทางด้านพิเชษฐ์ภูมิเหมชื่อนี้คุณไม่มักคุ้นแต่บอกว่าท่านก็คือมิชัยบัญชาส่วนทอมดันดีนั้นก็อดีตนักเรียนนอกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับออกอัลบั้มครั้งแรกเมื่อปี2536อย่างนี้ต้องตีเข่าปัจจุบันนี้ก็ออกจากเรือนจำนะครับเพราะว่าศาลลงโทษจำคุก7ปีมีความผิดในด้านของหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในช่วงเสื้อแดงนั่นอยู่นะครับก็เรียกว่าออกมาก็มาสู่วงการเพลงเนี่ยฮะร่วมวงกับน้าสู่กันมาตั้งนานในวงของน้าสู่ได้ยินกีตาร์ของน้าสู่นะครับสำหรับทอมดันดีนั้นก็เรียกว่ามีกันหลายอัลบั้มแรกก็คงจะเป็นบ่อสร้างกลางจ้องมายุลาสาวมอนแม่เหมยใครรู้จักกันดีนะครับในยุคนั้นนะฮะก็มาฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันต่อครับหรือคุณยายแนะนำผลงานเพลงเข้ามา0843002556 0940

หนึ่งทำนองสองเนื้อนะครับเราให้ท่านฟังของสายันสัญญาสิ่งที่ไม่ให้มาก่อนนั้นพลศักดิ์ทรงแสงพลาดจนได้นะอยู่ในรายการเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ประจำวันเสาร์อากาศดีๆสบายๆอย่างนี้ฟังเพลงไปจนถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตอยู่กันที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับการบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบุดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางนานสงขลาซ่อมได้สบายมากครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบุดเหล่านี้หรือจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านครับส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่ใกล้ๆกันกับสมหมายคาสวิตซึ่งบริการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนการจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลานั่นคือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงแบบฉบับของสุนทราภรณ์เข้ามานะครับเพราะสุนทราภรณ์นั้นก็เป็นเพลงที่อยู่ในไม่ใช่ลูกกรุงไม่ใช่ลูกทุ่งนะเป็นเพลงของสถาบันลีลาศนะฮะมีทั้งเพลงท่องเที่ยวเพลงประจำมหาวิทยาลัยเพลงประจำจังหวัดจะเป็นเพลงรำวงเพลงจังหวัดตะลุงต่างๆเหล่านี้มีหลายยุคหลายสมัยนะครับในยุคแรกๆนั้นก็เรียกว่าได้รับความนิยมกันมากนะครับโดยเฉพาะที่สวนน้ำพรในสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นรำวงเขาขอเข้ามารำวงดาวพระศุกร์แล้วก็กลัวจะรักไม่จริงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ซึ่งก็อดีตเคยอยู่กับวงคณะสุนทราภรณ์อยู่ด้วยนะครับสำหรับ3เพลงที่คุณขอเข้ามาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ก็มีเพลงขุนลำโขงขุนลำโขงนี้ก็เป็นผู้นานของท่านอาจินบรรจพันธ์นะครับสำหรับศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าท่านได้เขียนในเพลงขุนลำโขงอยู่ในชุดนี้มีกันหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะขุนลำโขงซึ่งก็ไปทางเต้ยทางอีสานติดลำโขงกันนะครับส่วนทางด้านของเพลงที่คุณถามถึงเข้ามานะครับก็มาฟังในชุดนี้ดีกว่าครับสำหรับเพลงที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามา3ผู้นำเพลงนะครับฟังกันเลยครับ

ท่านก็เป็นหลายอาชีพนะครับโดยเฉพาะนักร้องนั้นเป็นนักร้องรุ่นแรกของวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ท่านคงจะจำเพลงยามรักสีชังนี่เพลงนี้รับรางวัลก็ได้นะครับแรงในอกนี่ของทางด้านของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอาจินปัญญพันธ์วนาสวัสดิ์นอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ถนัดอีกหลายนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักชิมนักท่องเที่ยวนักโฆษณาและก็นักธุรกิจนะครับมีหุ้นในการบินไทยอยู่ด้วยนะครับในสมัยยุคแรกๆนั้นร่วมกับโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรหมแสดงละครด้วยสำหรับเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์หรือคุณชายหมึกนะครับก็ เรียกว่าเป็นนักชิมนักการทำอาหารเชียวชวนชิมต่างๆแล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายนะครับสำหรับเพลงสีฉ่ำนั้นก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนักร้องชายรองชนะเลิศครั้งที่1นะฮะ2506เอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและแนะนำผลงานเพลงเข้ามาในรายการเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ลูกทุ่งแท้ๆของการแก้สุพรรณกันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทย VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนกันมาจากสมัยคาสวิตและก็ลุงเรืองอะไรยนต์จากนั้นก็มาที่โลกไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147 ครับสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานั้นชำนาญอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งของการแก้วสุพรรณและประขอบรั้วกั้นแอบมองแล้วก็แถมแอบเห็นอีกหนึ่งเพลงครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาในด้านของเพลงเก่าเราชอบ

0: พนาวันนะครับเจ้าของเพลงยิ้มแป้นและอีกหลายยิ้มในตระกูลยิ้มของพจน์พนาวันท่านก็แต่งเองร้องเองเขียนเองกันมาในยุคที่อยู่กับวงดนตรีของอภยงค์มุกดานะครับวงมุกดาพันนั้นสำหรับเพลง3เพลงได้ฟัง1เพลงแล้วนะครับพจน์พนาวันเขาบอกว่าอยากจะฟังเพลงตระกูลยิ้มแล้วก็จัดยิ้มแป้นให้ก่อนได้อีก2ยิ้มนั้นชั่วโมงที่2ได้รอกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับพร้อมกับประวัติของพจน์พนาวันด้วยนะครับสำหรับเพลงยิ้มแป้นนั้นในวงการลูกทุ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่2ปี34นะครับก็เป็นเพลงที่พจน์พนาวันเขียนเองแต่งเองร้องด้วยนะครับสำหรับนักร้องเจ้าของเพลงอมตะซึ่งนักจัดรายการวิทยุหลายคนครับได้เปิดนำเพลงนำก่อนเข้าสู่รายการโดยเฉพาะเพลงยิ้มแป้นนี่แหละนะเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในชั่วโมงที่2ยังมีอีก2ยิ้มนะครับของพจน์พนาวันซึ่งได้ขอเข้ามาในรายการนี้โดยทางหมู่3สติงหม้อสิงหนครสงขลาอยากจะฟังก็จัดฟังยิ้มแป้นกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็ได้ครบตรงชาติในช่วง6โมงเย็นนะครับแล้วก็จะกลับมาอีก1ชั่วโมงสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีสตริงเก่าก็มีนะครับวันเสาร์เปิดกว้างสำหรับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนและก็ขอบคุณไปยังโรงไม้พนาพันธ์นะครับและก็ขอบคุณไปยังโรงไม้พนาพันธ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.5

101.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็อยู่ในเพลงคุณยิ้มกับซึ่งก็ติดชั่วโมงที่2ตามคำขอของกรมู3สถิงหมอเสียนครสงขลาโดยเฉพาะเพลงยิ้มแป้นเป็นเพลงประจำตัวของพจน์พนาวันกันเลยนะครับและที่2เพลงที่จบกันไปเมื่อสักครู่นั้นก็แน่นอนเช่นเดียวกันสำหรับตระกูลยิ้มนี้ก็คื อเพลงยิ้มหน่อยและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็คือยิ้มเห็นแก้มนะนอกจากนั้นยังมีอีกหลายยิ้มยิ้มหวานก็มีนะครับสำหรับเพลงของพจน์พนาวันส่วนใหญ่ก็จะเขียนเองแต่งเองร้องเองสำหรับทางด้านของประวัตินั้นก็ชื่อพจน์พนาวันนี่ครูพยงมุกดานะครับเป็นผู้ตั้งชื่อให้ในวงการแต่ก่อนหน้านั้นก็อยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐและเคยอยู่กับวงจีฉลามขาวพร้อมกับละครคณะวัฒนาลมด้วยสำหรับเพลงที่ร้องแม้จะดังเพลงตระกูลยิ้มแต่ก็เป็นเพลงที่อมตะกันตั้งนานแล้วนะครับสำหรับนักร้องที่ข้อกทมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังขอเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงเข้ามานะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในวันเสาร์นี้เราเปิดกว้างให้กับขอเพลงลูกกรุงก็ได้ลูกทุ่งก็ดีสตริงเก่าก็มีนะครับที่ VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนลงไม้พนาพันเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์0843002556 0943563991นะครับขอบคุณไปยังริมคลองสำโรงนะครับก็บอกว่าขอเพลงของชลินธนากรนะครับศิลปินแห่งชาติทุ่งรวงทองมีบรรยากาศก็คล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งนั่นแหละนะครับแต่เสียงของครูชลิตนาคอเนี่ยเป็นต้นฉบับนะสำหรับทางด้านของครูสุทธิวงศ์กำแหงก็มีแม่กลองเพลงที่3หัวใจร้อยรักธานินทร์อินทรเทพนะครับลินดาณาบาพันธ์ร้องเพลงคนร้อยเล่ห์เพลงนี้ดังประมาณ2520ต้นๆนะครับมามีความประวัติอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ฟังเพลงจากน้องริมคลองสำโรงกันก่อน

เพลงดังเพลงนี้มีทํานองมาจากเพลงจีนชื่อดังของเติ้งลี่หยุนประมาณปี2017นะครับตามข้อมูลและก็เป็นเพลงประกอบหนังไทยในอดีตปี2017ในเพลงในภาพยนตร์เรื่องคืนนี้ไม่มีพระจันทร์ครับก็เป็นเพลงที่ฟังเพลงทั่วประเทศนะครับค่อนข้างที่จะออกไปทางโฟกซองกันสำหรับกีตาร์แต่อย่างไรก็ตามครับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ก็เปิดกว้างให้เฉพาะวันเสาร์นั้นฟังกันได้หลากหลายสไตล์กันนะครับสำหรับด้านของเพลงเก่าเราชอบฟังผ่านกันไปและก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงที่พรสวรรค์ลูกพรหมครับร้องตำนองเพลงจีนชื่อเพลงธาตุความรักกันบ้างในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในชั่วโมงที่2นี้ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลานะครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับสำหรับสมัยคาสุวิทและพัฒมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันครับสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081 357 4245

อีกหนึ่งตำนานนะครับอาจารย์สดใสรุ่งโพทองโรรับเงินล้านก็อาจารย์สดใสรุ่งโพทองอยู่ในวงการกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่ข้าดอยเพียงดินโลรักที่บางปะกงรักจางที่บางปะกงหรือว่าจะเป็นอีกหลายผลงานเพลงก็เป็นเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่สองก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการจากสมหมายขาสวิทมาที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างหรือไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบในต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่ด้วยนะครับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์ยังข้ารามกำแพงสงขลา0743117250743147นะครับขอบคุณไปยังมิลักนักฟังเพลงเก่าเราชอบในชุดช่วงวันเสาร์ลูกทุ่งเก่าเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับมีเพลงที่จังหวะเหมือนกันอีก2เพลงนะครับเราจะให้ฟังกันตรงนี้เลยสำหรับคน4ชอชัดชัยชัชวาลไกลแฟนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรนะครับพายงัดแล้วก็แถมผู้ชายพายเรือของคุณแม่ผ่องศรีอุดมศิลปินแห่งชาติผู้จากไปกันด้วยครับ

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
2: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
1: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา